0: โอ้ตมัมรัมนอดีฮัมเมงโกตโรปรานนาวะตกจุงอนันตมัมมายเตรงเตรงบอกมาชวนเตียนกระตราอุยบ้านยันเพิงอันยันดองจ้าเชลายพมาปยานอนุเพิงโกกราวริมอันนี้ตมดปิจิงเตรงรอยตบตมัมมายเตรงบัตเตอร์จนโพจุงดิ่งนออันนี้รอยตะบุตะมามซิมลองไม้เตรงเลืองเลี่ยมปอมอันนี้ตรูตะมางงวยอันตะมอยตะมางงวยบัตรูฮะตานำเตะเพิงอันเนี่ยดองตะกอบรอยตะบุอันตะมามไม้เตรงปังอตอกยุงตะมางงวยเตรงดังดังเจงอตอกลังตะปลิอันลังสะอากระโซฮะตอยลังตรุอตอกยุงเดจังฮะกัดปังตะกอบฮะตอยตะมางงวยอันเนี่ยดองตะปอกเน็ตเน็ตปอมอันนันไม้เตรงเยอะตรองกลองเกอฮะกีปังเสดิงดุนไดวัดกิลกาดึงชิมลองไม้ดตกจุงปังไงประตำกัวดทีมถั่วยอกดึงนอตกอบเฟรฟมิ่งตรองจางจัดเจดึงดุนได้ตาชะนำปังปอมตรุจึงงับดอนตกอยู่กินตีอันตริงก่อนเปลปังเดปูลมีการพูดสู่จิตเปลงปังเมืองมีหลักดักติฮัตุชนำบารโปบาริดามเสกีเลตโนอันนี้จองนำปังกรุงปองทองดาลิมซาเอปาบอมฮือรำงำดังรองไดอุยบานเนเจจาร์ประเจ้าจินตรีลอยเต็งกวางตลิกเมฆเมตตอกเรียมตโนอันนี้เวเวร์เสดงปอมจางปังนำเฟเวอร์อันก่อนเปลตัวมังระทอยนาโตรกระเปยคอนเปลปังดปูลเมืองใบยาปาเปิมแกะด่างตรองมีฮเมตจิมตนอันนี้ฮือรำดึงรองมีหลักดักตีนอตรองเติมมือตรีงเปิมจางซาติสะลอยฮับโฮเฮตาดึงคอนเปลทูลเมืองนางบาระปังเลอุยนามดึงริมทูลเปลในบัตซายาปาตรูเปิมจางซาฮัตุชนำบาระโปบาจดำดักตีรอยจังลิมมีหลักดักตีสุจิเปิงปังมังมีหลักดักตีลอยปมจุลำตรองปมแต่หอฉลิงำบดเติมดึงรองตรองดึงรองเดตกลาจินสายปาลอยประกอบริมอันนี้แตงกวังเล็กมีฮเมตตรองกระจุงฝะเจมีแรงงานจะดำเม็ดฮเมตตรองกามาปังซีมังลักษะเทมจุโรเพ็ดปวยจะดำเม็ดฮเมตเจงกันปังซีมังตะมอไฟเฟลึงเลียมปังเสดังตะโนอันนี้ยังกระปะเดินประกอบทุนเมินนางบาระสายปาจ่าสลายอันปัดมิเฮเมตเปิมซีมังปังลอยเปิมแกะดังเลิมเคเปงชนำบาร์โปอัจโตรก้อนเปลตังเอโลจิดึงนันนำฟีเวิร์ดเหลืองฮอกเลิมพยานมีหลักดักเตอนุก้อนเปลปนีแต่ดักแกเลอดูตังเอตรองมิเฮเมตริมรอกตรองเดินเฮิงดาววอทิเซาร้องมดเลิมเตรียงเปิมจากทุนเมืองนังบาระร้องซาญาปานำเตอซาญาเยงจอฮับองรอดักเตรียงเปลปลาทุนดักจะฮับองรอดักทุนกุยเตินได้ปังกอมกินบาร์ติได้อุยบานเยจาร์ตักละโดยได้ตลิกแตงกวังปังเปิมเกดังเฟียกันนาตลิกบอกฟันฟันงูนปกระพองกิงตีซาญาปาจัดลายประมา
1: ง่ายคือวังตินดัก
0: ดังรองอุยบานยาจาร์เดกจัดตะกลาจินเละพองลอยประมาตกมลอยอันประกระอุยบานยันซาปะตะกลาจินเอาอันคุลไฟลังวะมีฮเมตลอยเริ่มตนอันนี้ดูทางเอตรองมีฮเมตลอยเปิมแกดังไปเปิดดังนำฟีฟิร์ดอันคอนเพลย์ได้ดังมักลอยวะตะกอบตกมคอนเพลย์นำฟีฟิร์ดฟีฟิร์ลำพยานมีหลักดักเตอเออปะตะนับตับบดนำฟีฟิร์ดลำจิมจอกตรองเอาดังตรองรอยเปิมเกดังมิฮเมตอตอกเรียมตนอันนี้เบิมฮือรำดึงรองมิหลักดักติโสจิตเปิงปังมังมิหลักดักติฮตุชนำบาร์โปปัจจดำเบิมลอยตบุตรองตะเล็กอเดนดึงจิงควินตรีงสายปาดึงนอตกอบตะกมก่อนปลีสะดึงเปิมจางซานำเฟเวอร์สะดึงมักรอยอตรอลมุดปยันมิหลักดักติชนำเอา